และเจริญอาหารยาสตรีตราแก่นนครสำหรับสตรีปวดท้องจุกเสียด

ใส่ปั่นหัวเห็นสาวละหาวใส่ปั่นหัวพวกงูชูหัวพาวอแพาวแวแหลมลิ้นแผลบเห็นไหมเห็นไหมอสรพิษลูกคอเงาดงเฮ้อเงาดงไม่ดี